ดิแลไม่ทักผู้ฟังต่างหลายป้องนี้เผียวกำคับกำโซก็ถึงที่หนียินดีกับต่างและหับฟังป้องหนาไกวหัน

0: องปล่อยเสียงอาเมียวคนมึงจินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนมึงจินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเมียว
1: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเมียว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนสุดิวซาจะแล้วอาเข่งตั้งแค่เข้ามาบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮ่อตั้งไหนได้เดี๋ยวหนักดี
3: ข่อยตั้งเสินได้ล่าการเฮฟังเพลําดอบดําดวงทั้งได้ย้อมสมโจตั้งล่าการปัดเปียกปวงการขวางแดนจะเว้งคนเวียนห้องไข่ข่อยหลงเด่นโตเด่นขิงเชี่ยนานเสินลำ17บาทจะเว้งคนเวียนเตะไข่จะเขาซู้ยินเดินโหเตะดันดาทาไฟอันลุกตั้งชงโก้กัดถึงเบิงดาวดันมีก้นไปเข้าหวักเติงดำเติมมาเซอร์เบอร์สองเหงไปสาวห้าปีก้นเท่าเจอมาเมืองเซียนดันเดเอ็นสาวสู่ดันคดถึง98เบิร์นโกฝ่ายเจียนชาเต้าของเจาอยู่เขา3ปีไรปวงปัดได้ลองบูฝ่ายหังปู่หังเปลี่ยนดันปากไปเสียเปิงอยู่แล้วปังปล่อยใกล้ก้านไฟโคปาเจ้เตียวคงโคเจาลองห้องลองก้ากูเบียวเบียวอินเปียสังถัดเปียได้เลินเดิงต่อทั้งเดินหกโกนเบิงตั้งจงโกออกกาเดเอ็นนันคึดถึง34กุ๊กเตหกเหง3ปักบนโกโกจาเดียวจู้ติเมืองไทยต้านบาบ้าดาโกนเบิงตั้งจงโกเจอกาเมืองไทยเดเอ็นนันสามในจะฮับทอมเขาสตังเบิร์ดจะได้บริเวณเปียได้7วันคุยลงตั้งเซินได้ได้ล่าการเฮฟางเพลําดบดําดวงถ้าย้อมได้สมโจตั้งล่าการปัดเปปวงการขวางดันอยู่เว้งคนเมียนห้องไข่ได้ขวยดาจับสุโลดกกูป้ากูละม้าฝึกเห็นปวงจอมลองเจอชี้เจียนพินจงสูจีน่าได้ปัดเปปวงการขวางเฮฟังเพเห็นห้างไล่ย้อมสมโจไว้เจอปวงการเขเพต้านนันดกกูป้ากูละมาโลดเทียบลองเจอจงสูจีม้าเบิงเซียนดันเจ้าชะล่าการต้านคำดักด่าดันซ้อมหนังดองเจอเสินไว้ลำสิเวตปัดคว้างคายคุยลำเสียปวกขับอานันไว้เจอโจซาปวงการเต้เต้ฝ่าฝ่าฮะไรปัดเปปวงการกะกันหน้าดีๆกวบขาวตะกัน5ปีลำ15ดังปีโหเตดันได้สนทางปวงการขวางผ่านออกดองดีเสินไว้สุจิวางดินเหตุออกพีสมาเสินไว้ฝูสุจิเสินจังวางยีโปถึงปวงคายคุยอีกซ้ำตามคำบอลันเปียดได้เปียดวันกลางคำข่อยหลงเด่นโตเด่นขิงเชี่ยนานเสินลำ17บาทอยู่โทตรงทิวช้างเลี้ยงขนมินเตไข่เสินไว้สูจีเสินเริ่นตาช่างไว้ข่อยจูเริ่นวางเด่นกาชันจาข่อยเตไข่เอกซ้ำตั้งคำเตไข่ข่อยหลงเด่นโตเด่นขิงเชี่ยนานเสินเป็นข่อยหลงคักสงปองเหตุได้เจอเย็นเสียงได้กลางตั้งเสินนั้นได้สี่ปีได้ตั้งปาดีปาดข่อยหลงเด่นโตเด่นขิงเจียนานเซินลำ17บาทเป็นสื่อเจินฟูเลี้ยงขนบินมาตั้งป่านตั้งหลงมีรังชินสาวเนียนจูตะโซจูจื้อกงจูตีเคกกัน51เปิงหลงนองเคกบันมีได้เหง5ปาก68เบลมีกน2บน7เหง7ปากโกมาชันจาเคกนองเคกตั้งกนเจอมาชันจาเคกดันเป็นปีดำสิเปิ้นนั่นปีเดิงข่อยเหรียญโตเหรียญขิงปาไตตีเข็กกันถึงเดินเปียดได้16วันขวัดชาเมื่อเดินเปียดได้เปียดวันข่อยหลงจ้องโจสังสูก้นเอกฝ่ายการเจอปวงการทีรู้เยี่ยนานเสินนั้นอยู่เว้งคนมินโจกเหตุตั้งหลงมีฝงจี้ที44ฝงเอกขิงกวาย93โกได้จ้องโจสังสูเขาปล่อยจ่าสู้ชีปีได้ดาทาไฟอันลุกตั้งจงโก้กะถึงเบิงดาวดันมีก้นไปเข้าออกเติงกะเลเอ็นนันดำเติมมาเซอร์เซอร์มีก้นไปเข้าออกเอิงขวับแดนโบคานที่ลุกเขาอ่านดำเติมมาลุกเดินเจ็ดได้วันเดิงต่อถึง31วันอ้วงปวงการโบคานชู้รู้จินเปลี่ยนฟังเจียนชาจานตั้งหลงเจียชาโจก้นเบิงอันมาเจมเติงกา59เติงก้นสองบนเจ็ดเหงปลายโกไปเข้าหวักเติงดำเติมมาลักดีปากได้38วงใน 神人打唱委会甲接彩的内户，无上行拜扫下币，滚头则嘛蒙先难李应扫主任合同九十八本歌，骗得嘛能力百内四十一拜四。往内滚买好六通称李先内户，好上班内让俺滚来入来玩，烟堆漂亮面。俺好怪诈中秋当过亲，我把李应人南得嘛扫扫。安安我等个李应人过南得嘛能力百内学习。蒙先难过边往地好怪诈中秋当过亲，俺滚来结巴李应人往人啊。往内滚来好内户，好三比内马快检查到红酒，当龙帮把内乱步苗家高座往入单烧行步行电，一当红谷哼往这来人白白十分好好马赛所白高十双门白线。往内白盖干肥火把街地红火酒古往地光黑乱慌乱家古苗苗比乱时间变大，一滚门古阿苗地红火酒端轮入地红火，一摩托喊嘎嘎嘎嘎，当来总总舍舍门摩印得干总能后摆六人节带完成好数起码多疼能别带下文往里印来下一龙歇山不变干嘛李文合带做比乱则马里印人米来双门别听过山来没上行拜扫学比人人多疼人学滚门等好我家李应人合成三十四国地学行三百本国南西比盖红山两百七八国地国天德马能力百来哈百四无论别的别文刚含对转往内滚门等总国这个门台参加问题活动不便乱不麻烦一等大使馆等总国安当入门台望感恩如好望安当上达滚门等总国则个门台参加问题活动路庄街淡难过家里又住住长门台他怕你淡娃等总国等门台各业干干嘛干大谢门台马达合带比乱则路古望地马难干达比乱则路等总国马难蓝场内滚门等总国马门台李应人南马扎扎李又住门台让路内外者光干地地好滚门等总国马门台李应人不来李应地地无论别的高文刚含俄罗斯国防部单话如然莫斯科无论别的高文何来别大理多腾刚含别大理俄防空部队如往地俄罗斯来往如做两边无人机乌克兰双百八十八人毒吧今天当开的边考试单位边向上单位

0: ฝึกเห็นผู้รองเข้าจังเบิร์อามิวปัดปั้นตันเอ็นเดียวอยู่เขาตั้งเบิร์ฮุมตึกจานฝึกเห็นผู้ตามชีจิ้นเพน
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปลี่ยนวันชีจิ้นเพนจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปหวยเล่นสีเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตามคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกัวโดเอาก้นเบิ้งตำสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโซซาปวงกันจากบักบีเทียนเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอาเมียเก็บปวดดวงบูมิวสับมิวจี้แหงเอกเบลหวังตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีหลายเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเฮาปานเบิ้งเด่มเบิ้น
2: 晴光壮壮，通州傍河。
3: 晴光壮壮，通州傍河。
2: 晴空万万，孤灯伴人行。
3: 晴空万万，孤灯伴人行。
4: 比罗好当买，多有利有哈沙，有拉肯博来。เขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนางเสียงจิ้มห้องนั้นหวังเหอปีร้องเขาตั้งหลายเจ๊กถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: Quang Bộ Bắc đây, quải mẹ nào. Số toán hợp tăng lại, dù đi trên ván, khẩn ra mở sống.
1: Yên nạn xin xoay xin mạc không xin bạc đạp. Trung phố gà kênh xin xoay ngạc ai.
2: Yên nạn xin xoay xin mạc không xin bạc đạp. Trung phố gà kênh xin xoay ngạc ai.
3: Nâng chương yuê lăng ăn thêm mong dương thẳng ngạc ai. Đại lăng ngã sư gà xuôi điện hạ, nâng ngạ lưu ngã sư gà mì dùa.
4: Mong tố tình nà khát mô rù tàu phẳng, jinh yam shkrit mô thịa, vun lì làm ngà ae glos bro mô bông lì prae prân zi phong, khum yin gò po phong ae shi gà. Yin nà mong tố nâng tố shi sinh nít lăng, khum shman shmo shmat mô, khum yin gò glos phong ae shi gà. Yin nàm trong tà tiền, nàm bà lăng ae shi tà thà, mì wà mong lao mong wàn liang lam thà, mong trịt tôn ae bú khom nàm, lò bò nà grò lô ae jip hàn gò wà ang ae shi gà. สักคุ้มมาตัวมองตัวตราจับรงนี้มาสมนิงท่าตัวครองกันราเทียงไอจังโมละใจชื่อจับละจังดันไอชื่อกาละท่าชนิงท่ามองดันกระตาอายะมชานีปลุกคำไอมชาจะพันกัวกระดีสมเชื่อมะลีหรือกรุวามสมตัวไอชื่อกาไทยมองดันปุ๊กคำมกวนดับนี้ตัวอย่างมีว่ามองดันปุ๊กคำนำนี้คุมเด็กเร่ใจคำไอปุ๊กคำลำเพะแกรอาชังละไองาไอชื่อกา ชื่อกาที่ดังวันไอพังสีจินพินอากาโดมีเทียมคำว่าไม่นี้ไปบางด้านนาอยากรู้เดียชื่อกาจอมตะพังว่ากาชื่อตามจะโปรสนิยาท่ามองตัวดิ่งนาขามูรูเตาพังจินยำสกฤตมูเทียวันนี้ลำงาไอคูกลอสโปรนาโมบงลีแพร่พรันสะพองคุมิงโกกลอไซสะพองท่าจุลจินดันไอตุงคงโมมาดูสีจินพิน วันนี้ลำงาไอคูกลอสโปรนาลำเทียจินยำเตาพังจินยำสกรินจินยำเคี่ยวมวยนาลำเทียเซียงไออาชังมุจุนกานีสงจงเชินลาคันสตุปขันว่าตุงคงโมมาดูยินนันโกจับตบสมรูคอมไอชลอยโคจุนไออาชังมงกามิจสัตนีสงจงสตุปขันว่ามงโตรับตัวนังโตชิลงไงนำบัตรสีหลังคุมราจะพองแพร่พรันลำโกคันพงตังผ่าเจ้าอังไอคู มึงควบมึงแพร่ไอ้คูโมลำสกูอาจอมกลัวกระจายวันนี้มึงซาลำตึงยังกรินไอ้คูแม่กระจาวานาลำเดียทุชหมดครัดวันนานำไปชิมงาหลังนามงานนิยมสุดตาลำครั้งมันกระจาโพดตนและคำกระจาทัดลูนามาดูวันนี้ลำงาไอ้กันรำกาชลตนราไอ้งาไอ้มึงโดนรับตัวมึงมาดูวังหนิงมาจุนการนี้จนสปรดแต่ใส มงโตรับตัวมงมาดูเต่ามงโตวบวังหยีปัวจะพังจูจมไอทังกากามงสกาวูไอเสตามจะโปรมจะยาชนะอินามงตัวนังโตชื่อสนิทหลังคุมชมันชมูชมดโมคุมมินโถตงคุมชมันตะบังทะกลัวพังใส่มงโตรับตัวมงมาดูมงตัวมงจึงชากระซารับตัวตึงกระมูกลรับตัวมะกามาดูวังหนิงพอพังมาใส่กลมลาทะสารเมทังกาชมูชมัดโมกลัวพังใส่ งามงนอคชปราตัดอูไอมงตัวคุมชมันชมูชมดโมกัวมงตัวติงนาอาจังเกลาจัวครั้งนึงมังเกลากบ่ากันนางครั้งกุนเกลากบ่าไอกุมพอนคุมชมันป่วยกบ่าเรียมลีนิงไรยังกำลังลังเกลางาไอมงตัวนึงตัวชื่อสนิทลังคุมชมันชมูชมดโมกัวคุมมีมิวอาสุยานีลิคคำนาเกลาไอเรียชมูชมดโมกัวรำมาอาลียามาพงจงกบ่าพง โมทำมาชาพงมาซึมกระนั้นนะโมลำกระบะมงาชิลไงโมลำกระจีคิงมีมงาใจครูชิมจัดมาสัตว์ตนชิงจงโมทาล้มนาตุงคงมาชาชะตังกัวมลคองคิงสนิทสนิทจ้าดูเอ็มจัวชิงจงโมลำจะพันชิงจงโมทาล้มไม่มาชาจะพันนี่กัวชงเดียนาทากราล้วงงาไอนึงตัวอันเดลังนามงตัวคุมชมันชมูชมัดโมกัวชะตามจัดอันเทยชิกรุยาทาพอชงวดนาเรีย เสตามจะโปรมจะยาทาอินามงตัวคุมชมันโมบงลีช่องชันโชลำเพชกวนจะทำไอจะพองคุมิงกัวกลัวใส่เทียมเรนพงจอมพงมลีชิมลีเทียดึงใครมาชาจะคู่ชิมสมเพยินามงตัวคุมชมันโมบงลีช่องชันโชพงช่องชันโชดึงใครมาชางวยมิงชิมิงยาใส่แต่หนึ่งอินามตาจงตาเตียนทา Mia mong la mong wan liang lam mong zhi tuan e ku bu zhe kum e lam. Deng yang ro zhat wan na. Mo han wan liang lam u khan tha. Ma nam go deng yang lo zhat nga e. Shi ta sa ni bro lngay ya guan na ntue sum shi lngay ya wa du yang. Mo han mong zhi bru shang lam kap dap ni go. Mong dan tie sha miyam nga shi zhi ku guan na du krat wa e. Mong zhi bru shang msha. Mo lukong king sa ni jan kap jab la jang dat na. Ma ning bong e dian na tha. Tamatana sum shimazat janlang ai. Shi gam shani indelabranta. Tong chen li sing wai buka mogwan damni gwan nas gwan jelu ai. Indelabran chung chu boy, mong dan de do boy dian ta brukum na. Mbong li lang mat dam song yu a lamni, grow ta grow, rajat wanga a timren. Krung sa dian ta megan brukum na ku, daugadi don a shidango. Mani na shidana ta. Tamatana grushi lo jat wanga ai. In an go, Jung Chu boy, Mong Dan de do boy, Krung Sa Dian Ta, Bu Kum Na Sham do Mue Ming Go Lom Lu Nga Ai. Shi Gam Shani Indelabran Ta Sukwan Jelu Ai. Masum Ning Rawa Yang, Sakumado Mong Do, the Rajab Rung Ni Go, Du Krung Gan Ra Tiet, the Goose Mokop Maga, Shung Wang Ta Na Zang Mo, the Zai Shi Jab the Jang Dat Na, Du Krung Lam Jitian Sada A Lam Ta. Gumshuo yan wan mi xian ku mun kong qing mi li za e si ni shi wan na ku shi du da sai ta dun e zhe pan guan na zhe lu ai shi da mu zai bro meng a ya wa du yang shi da si ni bro leng a ya yi nam da zhong da dian shang wa e guan na yi long jiu na bu num zhen gen ra ta shi ni shi ku kap dao guan da lu ai bu kham nam ge mun kong qing mu zai dang dang du nga ai King Lukong e Kung Gru Ning Latash Ning Ta. Antia Mongdan Mongdan Gda Ayam Shani Bujai Kum Emsha Japan Gu. Gdi Sum Shimali Ri Gru Wam Sum Dun Na. Mening Bong Ai Dian Na Ta. Gdi Mi Ri Snit Wam Zan Lo Jan Emjo. Mening Bong Ai Dian Na Japan Ta. Tamazana Munga Gatong Mali Rajan Nga Ai. Nya Mongdan Bang Lai Mprang Sao Modam Ni. Shadam Zai Brom Zai Ya Ta Kosh Pratan Ai. Antia Mong Dan Bo Hai Nambal Ngai Ngun Na Fang Qing Gdi Du Ai Mprang Sao Nsa Mo Bo Hai Ngai Jiku Krek Gru Mprang Nsa Sao Mo Nambal Ngai Dian Lado Majen Jie Mo Yingam Glosh Bro Mo Kum Zub Glo Krat Wa Sae Tiem Ren Lani Mi Mprang Sao Nsa Duan Qing Munga Lukong Zao Dang Dang Glosh Bro Lu Nga Ai Nga Ma Ai Dai Sha Na Dian Shi Dam Zai Bro Ma Zai Ya Shi Na Ndelebran Mia Mong Dan Bu Kum Nam Ni, Tai Mong Dan Go, Gong Pan Pa Ji, Kum Shaman Shmushmat Mong Go, Salome Shloi, Bin Bru Ai, Siang Shua Mang Kang Lam. Mia Mong, Tai Mong Go, Sajunga Ai, Dag Sadab Ni, Ndelabran Tashbra Ai. Mia Mong Mushani, Tai Mong Go, Gong Pan Pa Ji, Kum Shaman Shmushmat Lam, Salom Yang, Zun Shidum Dan Ai Lam Ni Go, Jow Na. Tai Mong Dan Bu Kum Mong Gwan Dab Dab Wom, Ta Pa Ni Zun Ai. Mia Mong Dan Go, Tai Mong Ni A Tung Bu Gajari. Tai Mong Go, Mong Gan Ding Shash Gu Guan Na Du Kratwa Ai Bu Kum Nam Ni Pe, Kap Dao Lai Lam Pe, Gre A Chang La Ai. Ground Na Mia Mong Dan Guan Na Du Kratwa Ai Bu Kum Shani Pe, Gre A Chang La Ai. Mia Mong Dan Bu Kum Nam Ni, Deng Yang Lo Jatwa Ai, Gassian Gun Ra A Man E. Tai Mong Dan Bu Kum Mu Guan Dam Ni Go, Deng Yang No Shkut Ranga Ai Tiam Ren. Mia Mong Dan Bu Kum Nam Ni Tiet Siang Ai Bu Kum Glosh Bro Rung Rai Tiet Tam Zang Lam Ni Rau No Shre La Ra Ai Nga Ai America Mong Dan New York Shi Bao Shi Lai Ga Go Bro Ma Zat Ya Tha Shi Jem Sha Ni A Ga Go Kan Na Zun Ai America Mong Dan Ni Yi Lang Mong Dan Ni Tiet Gap Kan Em Jan Tha Mong Zo Ma Sha Ngwai Nza Lam Dao Pang Gen Ru Gen Sa Lam Ka Pa La Lo Lo Lang Gao Sei Yang ta America Mong Dan Ni Nde Bo Bomwei Bla Mokong Don A Shidang Go, King Misuni Za Ndu Sai Da Nga Ma A. Rusha Mong Dan Mong Mokop Dab Ni Project Kuyat Ha Shna Shbrale Gash Bran Na Zun A. Mo Suka De Shang Na Adian, De Shini King Mzagun Na Shna King Mzalabran Ta. Rusha Mong Dan Nzalam Dao Pang Dab Nu Pung Ni Go, Rusha Mong Dan Na Sha Lo Mlo Ta. Ukalan Mong Dan Ni A Msha Njuan E Mpung Li. Lekong Zai Mza Shim Nga Lu Dia Gao Nna. No Gap Chakrat Gao Sae Nga E. Dei Sha Na Dian Shida Mza Brojiku Ya Tha. 印度尼西亚蒙丹等东马嘎苏拉威西蒙多科塔莫巴古是阿国格罗埃生中莫多生中看埃莫塔勒扎勒纳里耶蒙康并不如阿埃生中莫多冷埃米若康埃胖格勒万埃库康阿埃过莫多孔恩路丁埃莫者生中来拉姆过那阿布罗布瓦马那胖子托姆萨顿埃日马高那萨尤姆沙碰地阿顿马王阿埃但是那听着苦度样蒙康恩德过马沙斯尼西曼มาเรจคุนังมาเกรลจับมัดงาไอชื่อกามาตังงาไอครอบชอมชานีเดลังนาชื่อกาโกสวรรค์ทิชนาตันไอเรียมาตุนนาชีจิมพินอากาตัวมีใบจอมมาตากามีจุสันนันชินลาไทเจลาอามิวชานีกุนตุงคุลง่ายจวนมีครมกุนน้อยมุจมลำละมอนันทะเราจอมสกุล
5: เดนีมีชีจิมพินอากาตัวมีชินลา
4: 听了康言什么怎么宁是大师的康他可么怎么样他东空摸摸度习近平跟着个汤他摸碰里子碰他嘎是嘎爱是来么等是不让爱开摸摸干不嘎嘎跟入跟撒潘是了啦罗摸嘎个罗沙阿康着吐蛋罗摸嘎个罗沙阿康拍阿三阿三阿爱哭样样看爱蓝拍吐什么看哇爱蓝过得啦给看着爱摸碰里热罗摸嘎个罗沙阿康样样个亲ครั้งบ่าเอคูกลัวชายฉันตั้งเพื่ออาจอมเจ็กตนร่าเอมีโอกาสมาเรียนแต่มัดว่าฉันตั้งเทียก็ท่องทวนมูทำองค์กรอากาศทวนสิครั้งเพื่อจะทับจะทุกตันน่ะข้ามูมกำพงตั้งผ่าจีรจัดลำเทียกลัวสบลดัดเชลไลมาตั้งทุกขัวข้ามูมกำพงชิงราคูกลัวเอทำจังมาตั้งรจัดวานาลำเทียทุกขัวร่าเอลวนกบ่างวยลำเพื่อฉันไม่อยู่เอดูมูกากลัวชาครั้งแพ้ยืนนะข้ามูมิชานีแพ้สกุลสเตียมไอคูดูมูกาเยียนยาสมุนไนลำครั้งไม่กลัวไอมิชากวนนาตึงสังถึงกัวกบามสัตตนไอลำกรอไม่กลัวไองาไอ
2: มุขังมวยเทียมีปุ่มยักลำฉลาดฉบรยานามีมงเปียวกาสนมงสู้กา
4: ชื่อกามาแต่งาไอ้ครอบชามชานีคำจางงามนี่มาความมั่งเวชเปื่ออาเตียนไปดูไรแต่หลังนามาความมั่งเวชเปื่ออาเตียนท่ากาสีทงไอ้กระจาน้องเสียนนี่เปียวไอ้จงพอมาค่อนนี่ปังตันนาจอมาแต่ลากาช่องนั้นเอมาแต่ลูนาโกโจไอ้มาจ่องวยมาค่อนเรีย

这个提到我来旁，习近平啊，噶多米天么快么为你拜帮的呢？亚路的是噶这么的盼望噶，南北什么阿郎呢？么阿宁有事的啦？格罗是都没点他，安天蒙多个，蒙么啥事干么么干？工长往那苦，增卡说来浪费，啊，咱们当做哎碰上让么啥？该先跟伢子破通，过么点拉哎啊抢了这么天，啊抢么的是呆人。กมไลโมกรอส่งจงกลอครัดวันนามองมชาสุกามกาโมจังคารจัดวันนาจำองกุนคมจบชโปรครัดวังาไออเดียนนานาระว่าอย่างยินังกัวมองมชาสุกามกาโมจังคาจัดลำเพเกรอาชังไลชาอนไรตึงยังโนทุชมดครัดวังาไออาจารย์อาวาสกุดอยู่ไอพังมองตัวติงนามองมชาสุกามกาโมกัวมองแตงกตากลอชโปรตุงคงมนูจะพันชดอนชดังลำธาธรรมจานามงาชลของกทองมลีเรียกว่านาธรรมจานามงาชมสุมกทองมงาดูชดตัดลู่ไอมจวมงตัวดิ่งนาสวยกันจังคาจัดลำธากังอังคุมงูนาทรงสโปรครัดวาลูใส่แต่จำร่ายระว่าอย่างมงตัวเตียงตกก่นข้างไอรงตับธาโลดทำไอสุพรมปาตีพงมชากัมปูนีกว่ามงตัวรับตัวหนึ่งตัวชิลไงน้ำปลาชิลังคุมราจะพองธาจับเช่นชิไลตันไอเนี่ยมงดันสพอมปาดีอินันมงตัวรับตัวนี่อ่ะตรงคงมองมาดูสีจิมเพียนเนี่ยมงดันสพอมปาดีพงได้ตัวตนไอแล้วใจมงานิงแล้วดูว่าครูไม่ถอยแพ้ครูไม่จะพองท่าขวจนไออาช่างมงการมีจะสันทรงจงเชนลาขั้นสุดมกำช้ำมีดพึ่งจบเหลียดตึงยังสกุลนาอินันจึงคาจากครั้งมันนันตึงยังฉลัดล้านนาลำเทียเสียงไอมิดลูลำเว้ยรุ่งไล่กาอาจอมเชนล้านนาย่องนิ่งอาจนไอมิดมาซาเทียชมูชมดลำนี้แพะมิดลูลำกนาแพร่พรั่นลำทาไอกรังไรชปนทันล้าไรมาดูก้อนนามิดปงดีจับจับกลัวอาจุนสี่ก็โยนนาละคำละไงเทียละไงทักครัดวานนาตุงคงมุมาดูสี่จิมเพียนยินนันแพะสวยสิงยาไอจอมทับโยมสิงลำนี้แพะงวยเปียวงาปลาลำกระจาสปินตัดนาเรียงงามาไอยินนำเตียนทามงตัวติ่งชาชกุสัตว์ลวนโมตัวลำกลัวมาเตียนมุยงามทากลัวกับโมเกรกโลชกุดงามาไอเทียมเรนอาช่างโมลำโลมาโลกัวย่าฉันรังอาจุนสีหลูล้าใสงาชนะตัดตัดเรงงามาไอและทาชนิงทาเย็นอย่างก้นนาหลุชนมีเลิกก้นนาอีซีดูไอสัตว์ลวนโมตัวลำลำยันติ่งโมตัวครั้งหลู่ชุยลีก้นนามงเดียนดูไอสัตว์ลวนโมตัวลำกลัวตนนาโมตัวครั้งลู่ใส่ฉันตากรุจะทุ่มตัววาดูอย่างมงตัวติ่งนาสัตว์ลวนโมตัวลำโมตัวครั้งไอ้ลำกว่าเตียงหมดมีชิงมีและข้องใจมงานชื่อเสนียดูง่ายแต่นิ่งก้นนาฉันตามใจโปรกรุยาวาดูอย่างมีอามงเรามงวันอย่างลำคู่และยี่ต้นไอ้สิไม่สิโมด้วยชิงมงานไอ้กรุต้นเสียมีจันทุชเลตันนามันยิ่งบงไอ้เตียนนาท่าธรรมจานากรุชิลคองกทอกสนิกรุระจันไอมจวยินันนาสิไม่สิโมแม่กันเดียดุชโปรไอโมกัวมีอามงเรามองวันเลียงลำทั่วสามโมกโลยังระจันลำกระลวนไอรุงแรมิวมีแต่ลูใสชื่อกามชานีอินเดลปรันทาสกวนเจลูไอยินันมงตัวกระเทียดถึงในกาแค่ไม่ผงตังผาเจตุบสมรูรุงนี้ไทมงกวนนามาตุดละไอตังกจ้าไอ้ก็จริงใช่ปุ๋ยเจ้านำชีมิวลูกของแค่จำอยู่ไอ้โมองตังลำลู่ล้าเสยเจ้าก็ตังกจ้าไอ้สุดกันนำชีนำโซพูนมิวมีเรียชื่อก็กลอสโปรสุดกันลำดูครึ่งลำสบายโมเทียวังฉากันยูเจไม่ไออาซงลวดมลวดร้องง่ายมงตันก็ตากระกาฉากันแค่ไอเยเจ้าจะโครช้าไออามิวเทียมปุ้งไอก็จริงใช่ปุ๋ยเจ้านำชีก็ชาชันดุยครอมนำสินจินโลและการจะคู่จอดงามนำปิโอเรนนาย่าอย่างนาก็จริงใช่นำสีก็เสียงกันราเทียเกรดทุกงาไอเดลปรันทะนังตัวชื่อสนิทหลังลีจางอุโมงสีกงพันผาเจลำเทียเสียงไอชมูชมัดโมว่าพิงกันวางทางกลัวใส่ชมูชมัดโมก็ลักษณะเจนดุนสำลักครองคู่สปราชิงจองคันเรียลแต่คนนาก็เสียงกันราเทียตันอุสงวนคูตุชานาลำโพจัลลาลีตุกุสุดตามตุนแดนชนะเอลักษณ์กัญญาโพ
一孙上

0: 칸남시사디판실라람쿠사칸롬리에스무스만모니글로나에델프란타몽단쇼아원리무관담니고몽단띵나쇼아원리무관담니티라무윤람마사무줏람송중칸잡반에모남팔응에랑기친에쿠시민에스무스만모글로크나에라양아묘묘리에마라숏모퐁킹미잔피아고เมื่อชนเทียมชาคิงมุจละของจ่าจันริมก้าวหน้าทองจะขัดจังโมอามิวมิวคิงมึงะมลีจ่าจันโมจับสปรองไอชื่อกามชาเนี่ยสกวนเจลูไอชื่อตามจันทวยชื่อมจันยากวนนาชื่อตาจะขุนทวยคุ้มสมยาธาหนึ่งตัวสนิทหลังมองแต่ติ่งนานล้วนอามิวชาเนี่ยกงพันจะกึ่งสุบจุบยาไอโมเปิดจิงกัวกลัวช้ำง่ายแต่อาเดียนดูจังถ้าปุจจาไอจัดมาลีชิมจัดปิยดันนาเรียเทียมเรียนจะพันกวดหรือเปล่านากรอโลไอจะพันวาเรนนามงดันติงนามงตัวมาตัวมงตัวกบ่ามิวสมชิลไงชินจังกลัวสโปรกมาเดียนตับโนพงเทียฮ่องกงอัลมันไต้หวันนี่ลมง่ายมิวมงดันแม่กันมาจิมแค่ตับกาจุนชากวดยาคนอินทรียะถาสื่อกำชานีสันในลำไต้ดันในชเลจุนไอมงดันติงนาอุกทมชาโมกันดับนี้ก็มีอามงดันกวนนาลามสมเรียแม่กรรมชาเนี่ยแพ้กวนข้างไอโมตึงยังส่งจงกลัวครัดวันนาตราข้างไอคู่ลักษณะชมุชมัดโมกลัวครัดวังไอแต่เทียมเรนจ้าชะดังดูไอฟิลิปปินมงดันอายามชาตราต้นไอคู่โมชังตราต้นไอคู่ซาชนูงาเรียมจวบตราข้างนาจับละจังดัดแซงาไอกว่าจะคุ้นจุนไอลักษณะชมุชมัดมนต์ได้ท่ากว่าทำชามุกันดับนาโมทำชานี้กว่ายังแลทับทุ่งไอคู่ตราชิตุมนาแม้กันกว่ามชานี้เทียงไออังคังอาญาชงกบยาแซงไอแต่ชาหน้าเดียนทวีชยาท่ากลุ่มปียามงดันกว่าอาจารย์สนิทกทองมงาดูไอนางนอนนอนไอมาจวฉันเทียมงดันอาสุยานี้กว่ามงดันจินยำปินไอมาซาเดียช่างวาเซงาโคชปราตัดมาไอเกลอนปียามงดันกุมสามกามเดลาไอซื้อผู้เหลียาจุนยังเดลังนั้นนางนวลกวดมาชาละใจชิลไงสีมันมาแรงมาใจชื่อสนิทนึงมากัมมันกวกับแรงครูชิลไงตัวเทียมมันไองาไออินเดียมงดันชื่อกาโมดัมเนียนทวีชยาทัชปรายชื่อกากวนนาเจลูไออินเดียมงดันสิมโปรตึงตงอาซาโมมงตัวจินยามูกวนดับนี้โปรจะขู่ยาชนะตั้งชนะแลกาสปรานนาจุนยังฉันเทียมมงตัวก็ชะตาสนิทพงอังยังกวนนาขะโมรูรูไอจินยามทะมชาละจาสิมาเซงามาไอชื่อกามตะงาไอครอบชัวมชานีเดลังนาชื่อกากวสวรรค์ที่ชนะตั้งแต่เรียมาตุนนาสีจินพินอากาตัวมีใบจอมตะกา
1: ในจุดสัตว์นั้นเชื่อลาไทยเจลาอามิวชานีกุนตุมคุลง่ายจวนมีครมกุนน้อยมุจุมลำละมดนันทะเราจอมสกุล
2: ดนี้มีสีจินพินากาโดมีเชื่อลา
0: คิงละคองเอชมสมเนียงชิตาชละคองทอยคมสมยาทะตุมคงมอมาดูสีจินพินกันโจกระทองทอยมอบงลีจะพองทะกาชกาเอชเลยมาตุนสโปรไอลูชาสเลวันลีลำเทียงไอโมลำราอังลำกัวเกรลัวไอเรดิมอาช่างปวดกัวแค่มูกลอชโปรรงแรกกัวเรียปวดมงแค่มูมกำทะเรียแค่มูกลอชโปรรงแรกลอชโปรยังกัวนำปัดเงงหัวหนาจากรุ่งขู่เรียอาช่างปวดสเลวันลีลำงาจังพังเอนาโมลำสกุทะเชสเลวันลีลำงาลู่ไอลูชาสเลวันลีลำมกรานาเรียงปวดลำจะสันราไอนำปลงแงงูนากัวแค่มูกลอชโปรรงแรตั้งมาตังเมื่อกระไอลำเรียงาไอ
3: มุขังมวยเทียมีปุ้มียักลำชลาชบรรยานามีมงเปียวกาสุนมงสู้กา
0: ชื่อกามาตังาไอครอบชามชานีมุขังมวยสเปอร์เตรียมไปดูราไอไงก็สวรรค์ไงได้หลังนามุขังมวยสเปอร์เตรียมท่าเปียวล่าเอ๋มาตุมงเวนีปังตันนาจอมตันลากา

0: ชีกามตังอาเอคับชัมชานีเดลังน้ำมตัวมงวยนีเดกบังธรรมะเสยานาลังไปครึ่งกะ
1: ยีน่าชูสูงจ้าเต
2: อามึงเนี่ยนิสูงจ้ามันจึงอ่ะ
1: แปดสิบู
2: หิสิบู
3: หิบูแค่สักหิสิบูมาอาจิสุแปดจ้ามันถึงอ่ะ
4: ทีมหรือทีมก็เดี๋ยวมาลีสุเฉยยืนยันจะไปลีส่งหน้าลูกสุชูไปชุดจะไปอาจจะสุ画画วันนี้ลีส่งตัวสุจ้าสุอาคิงอ่ะอามันนี้ลีส่งตัวสุจ้าจึงอ่ะที่ที่ว่าวันนี้จะลุยจีมาไม่เนี่ยทีมมีอาตัวจังอ่ะยูน่าส่งเนี่ยยี่มีมุ่งมีมาเดยี่จีจ้าเชลล์จีลิซ์สุป้าเชื่อจีเชยี่ลูสุฟูจื้อยี่มียี่เซม่ะยี่ลิซ์จึงอ่ะยูสุสุที่จ้ากว่ามามีแต่กว่า大约该不米一十八年是为你背下路时妈咪妈的日记咋出来混念啊有时挂阿克明年地都没得加过小米妈年阿克今年没得特别年话李灿母挂他自挂杂物路等下阿比下我路时妈年年时阿只免六十转里话一直杂志路时也早十十妈年修上班那母挂都杂志里话李家母挂妈妈们十十路时里皮白妈年花皮鞋挂一个话公安部年悠悠哼哼米一次的夏天路是一米帕乌地华一路是一颗星米吗一个瓦格罗比亚母干年母是藏瓦路一瓦阿母年妈咪妈的日子母母拿路干嘞老师辈藏瓦华我阿口还能踏步有时年巴西这期一路是普子一米乌拉姆

0: 放开心，怕啥困难？不料比人莫敢带提心，放好感动，没落拍跌，为啦高山美。
1: 放开心，怕啥困难？不料比人莫敢带提心，放好感动，没落拍跌，为啦高山美。
2: ผู้ฟังต่างหลายข่าวหน้าข่าวสารใหม่ปองนี้ที่พี่ออกมีอีนานเซนเหตุการณ์เปลี่ยนใกล้ปุ๋งนางวาทุไพ่เมืองเฮ็ดแบงไปบ่ขาดตั้งยันการปู่ในหงการสีกวางเขาบ่เซนคำไซทำเพียนเกรดตามความหันในเซนเวการขุดเมตังรถดีแหลเปียงในเซนเฮาได้ตุงยูเขาเฮ็ดไปหิบไฟหน้าเติ๊กและนำสางการปลูกมาคำแนะนำย่ำฮอนตีลินช้างอีกแถมไหนมามาแกงเยเจ้าอยู่ดี12ปันหน้ารอปลูกแต่ตกดีเป็นดีปล่อยวัฒนธรรมมองติหลีเจียงอยู่ดีลำพิงเสียนหันยกเฮ็ดโรงงานปัวเพนั่งขายการทกแฟดโป่งหมูปะหายคุณงานรูทีนหนึ่งซาสุ่มกันเห็ดเถินกระหล่นปีหยาปอเกิดเพนิไว้ขำนับเจ็ดสีป้ายหาปะได้ป่าหือกุนตายเสียหอยไปชเวตกุนไม่ได้ควายฟังขณะข่าวสารใหม่เข้มถีเวลาเมื่อกระเด็ดตามกันหน้าตีหาปีปอขี่ชิบหาสันเห่าเจ้าการปลูกเนื้อหวาดทุภายเมืองเฮ็ดแป้งต้องปิ้งการความนายใหญ่นักและการทำถิ่นนักเหียงการหยางสางผัดที่หวาดทุกาดลี่เซาเขยจู้หยีนำจางสูงเขยการเป็นใกล้เล็กเลียบไปบ่ขาดสโนกำลังปลูกเนื้อหวาดทุภายเมืองเฮ็ดแป้งพับจอดถึงยาวมายินานเทนักซื้อตุนอยู่การปลูกเนื้อหวาดทุภายเมืองเฮ็ดแป้งไปบ่ขาดไต่ตามออกแห้งหวาดทุภายเมืองเฮ็ดแป้งต่างเส้นจานใดการมดเงินการเฮ็ดสางไปในพัดเกตตังหอยปุนใดหา12ปุนปลายสียกสูงมาถึงหอยปุนใดหา13ปุนปลายหาจานใดการปลูกเนื้อหวาดทุต่างเส้นครึ่งปลายเข่าสองสามวันมาตั้งยันการปูลงท้ายในหงการสีกวนเขาเพาะในเส้นแคมไซทำเห็นซังเว่ยปังถอนชีวิตพร้อมโซต่างมวลปอกที่สิบซาเจ็ดพร้อมสู่ความหันแหงจงกงฮินานซังเว่ยที่โดยทำเห็นเกรดตามสี่สิบเพนจงสู่สีอยู่มาอุ่นงันจงโกกุนซันตั้งต่างเป็นไดอ่อยป้ายหาปีหกไข่ปากกำขอนักนันคัดแข็งความปรุงใจคือบันเมื่อไปหนายานออกการปูเนื้อไหมตียินนานต่างหลายปินเสียงเดียวกันออกปากว่าเจ็ดเจ็ดเอาคอมกึดและจองเหตุการณ์แปลงปินเสียงเดียวกันมาถึงคอมหันเจียกไว้นั้นตามโต๊ะกึดป้องเจ็ดเจ็ดเฮ็ดสังหันตีตาดีเป็นบักเป็นฐานเอาสี่จิมเพนทรงสุดสีเปอร์บันเมื่อยินนานห่างคัดนั้นปิดเปลี่ยนเป็นการสุกบ้านเตนาเมื่อยามฮอนการโคดเมตั้งรถดีและเปียงสุดดีตั้งเส้นตัวอยู่แต่เขาเฮ็ดไปหิบไปขึงปีไปอ้อนตั้งรถดีแหลเปียงยางยางถึงหลูดฉันมีเลอร์ถึงหยีสีโคดเมเถินตัวใดไตเตี้ยวตั้งรถดีแหลเปียงตั้งอยู่หลีถึงเมืองเตรียมคนไม่เถินรถใดไตเตี้ยวพอถึงเดินหกดับการคดเมตตั้งรถดีแหลเปียงตั้งเส้นตั้งยาวพอถึงเหมือนปั้นสองหอยหาสิบเจ็ดกงตีเตะเข่าปีนิมาพอถึงเดินแปดดอกหกคำตั้งรถดีแหลเปียงตั้งพระเดชสงโกป้องถึงเต่าป้องตอลักพักเหลือนางเขียวหาปั้นไปหกกันสิบหมื่นตนไปคำนาฬิกาปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุนได้หกสิบสองปุนไปเจ็ดหกการจอลากพระเหยื่อนางเขียวตีนานเอาขายออกตั้งพระเดชไปเป็นการตั้งหลักหาพระเดชทรงโกปองถึงเต่าต่อลากออกไปไล่และเปิดนานเจอหนึ่งผู้ยังเขาซ้ายเมื่อโดนได้ฮูนาเติร์กการปลูกมาขมิดนามย่ำฮอนตีลินช้างในปีสองปันปลายสองหกตัวหอยปลายชีวิตเหมือนหมู่ปลายทำไมเราปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุนได้ซูนปลายหาเป็ดนำสั่งมาคำแนะนำย่ำฮอน13หมื่นตนไปทำไมเราปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุนได้3ปุนไปหาหาหนาเติกและนำสั่งมาคำแนะนำย่ำฮอนอีกทำไมมาผู้เดียงเขาสารได้คู่ตีคำต้องตัวไหนก็ตอกเมืองฮอนตามโคโซในนันเซนลูกพระเด็ดไทยเอาเจอมาแกงเยเจ้าจัดดีสองเจอเขามารอปลูกแต่ตกตีเป็นดีมาแกงเยเจ้าเงี้ยปิงก็มาสุ่มลูกหวานจีกาจัดดีดันเจอหนึ่งมีจีกาการเหตุสังหวัดทุยังเม่ธรรมศาสตร์และตัวใหม่ก็ตอกที่เกิดที่ต้องและเจอหลายอย่างมักแกงเยเจ้าเงี้ยผอยมีน้ำลายหอมหวานสมก้นกาลีมาสุ่มลูกหวานเมื่อโดนต้องโหลนั้นเมื่อโดนปล่อยวัฒนธรรมมองติหลี่จังปังถึง17อยู่ดีลำพินเสียนหันยกเฮ็ดจองกันเงี้ยไต่ตามเพจซ้อนมองแจ้วเริงการสืบโปต้อนสืบพิงฟงเงี้ยเหตุการณ์คล้ายมองนั้นแปดดอกหกคำถึง8คำวันปล่อยจีต้นไฟโคปาเจและวันปล่อยหมักไฟปังถึง11ตีจังเสินเสียนในพ่อสือยกเฮ็ดจองกันนี้อยู่ดีโปเปจ่ายโบตังชนอีแหลงคูโลเจชนเทียมพังสายเทียมพังชนตีโกสินเสียงหันยกเฮ็ดซาซุ่มไขการเข่าป้อยไปอาการข้าฟอนดิดม้วนฟงเหี้ยมาโดนกงอานปัวปินเสียงเดียวกันห่างคาดในห้องการกงอานต่างพัดเด็ดเพนั่งไขการฝืนตัวทกแฟดบาหายกุนงานดูทีหนึ่งซาซุ่มการหมิ่นมบ พอตีปกหมูมาให้กูงานตุ๊ดเจอปั้นหมูไปซาดาไดผู้สังกาผิดตดเปียดปั้น200กุ่นไปพอตีกับการผิดตดสู้เจอหาปั้น400ปอกไปผู้ยังเขาสานได้คู่เดิน8ดอก18คำถึงเดิน9ดอก23คำพร้อมปยาการเข้าฟอนดินม้วนผ่าสานหน่อยตั้งพัดเกตปังถอนเจ็ดจักอยู่เวียงเปิดจินหันยกเหตุถึงย่ำนั้นมีเขาเข้าฟอนดินม้วน48ขาวเซินซีสือ37ดีซินเจียงเซินซังเสียงเซอปินพรตั้งพัดเกตและก้าทาเขาพร้อมเวลาตีบาทเมื่อหันวัน10คำพัดเกตโกลนปีหยาปอเกิดเป็นนิไว้ขำรับเจ็ดจีป้ายหาจองการแผ่นนิไว้ปอกเงี้ยพอได้ป้าเหอกุนตายเสียหอยไป11กุนเด็ดเจ็บสังเปียก17กุนยาวเฮิ่นลุลู61หลังนำตามห้องการเผาเขาสารไหมพระเดียหินตัววันสิบคำเผาเขาสารห้องการโป๊กวานเพ่พายขำรับอาสามูปางบ้านเมืองไปวันออกสุยหุ่นเนอพระเดียหินตัววันเก่าคำกลางคืนปุ้งเผฟ้าบ้านเมืองนี้เดินเช็ดยางกลางปอมีจองการนำทุ่มนำน้องมาไม่ได้ปลาหือกุนตายเสียหอยกุนอ่านสกามเผาออกนี้เป็นเขาสารไหมเป็นลองคำเผยเสียงปองนี้เผาเขาสารไหมก่อถึงตีนี
1: ้คำเห็นเขาหูความกึศไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิ้งพิง
2: สีจิ้งพิงทรงสูจีปีสองปันปลายสอยโตเดินแปดโลสอเจ็ดคำถึงสอแปดคำอยู่ในพร้อมโซกันเกิดป้องภาษาในทรงยางปากกำนันจีออกปกตังคอมหูฮอดภาษาทรงขวาปิ้นหมูจุ่มเดียวกันเนี่ยปิ้นตินนักอยู่ในโซสะขาดไหมกันเกิดป้องภาษาแห่งตั้งนั้นพลากาการกึดป้องก่อนได้ไหลซาซุ่มจองการนี่ตัวอยู่การสั่งเตียงคันทาภาษาสงขวาพร้อมกันมีนานพับจอดได้ไหลอยู่เมื่อทำเห็นนีตานตั้งนีตานจงโกไหมนีตานเหตุการณ์เปลี่ยนแก้ของใครนีตานปลุกนั่งโซขวยจู้หยีนั้นก็ห้องนำจางตกตีเป็นดีอันการกึดป้องภาษาหอยปีแห่งตั้งนั้นแข็งแข็งแห่งคำตั้งตั้งติดโดยแข็งแข็งแห่งเดปิดเปลี่ยนการกึดป้องภาษาแถมแข็งแห่งการสั่งซ้อนยินดีโจประเดี๋ยวกระเด็ดตามอย่างสางการยินดีการสั่งเตียงอาจินดีภัยเมืองกาบจ้ำกุ้นไหมในโจสขาดไหมฟงเนี่ยก่อนนำจุ่มร้ายโจภาษาอยู่ฝ่ายไปตั้งต้องห้อมกึดคันทาเลิงเปิงขออยู่เฮากินยายเขาโจประเดี๋ยวนับเสียงได้ได้เมฆกว่างพับเผกำปากลิกโตพระเกศหุ่มกันใจหักษากำบักลิกโตสุภาษาตามโฮโซยุ่มย้ำและอามาขามการทำเพียนและใจหยงกำบักลิกโตภาษาหน่อย
3: ตีก้อนโถให้กูก่อนครับยกโยขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโยเมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบ่อน
1: ตีก้อนโถให้กูก่อนขับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านขับยกย่อเมืองคำใหม่น้ำงามก้อยฟังเสียงขับใจสาเสริมมวลก่อนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวลวอนต่วนแจ้นั้นมาเผียวคือต่างหลายฟังก็ยำมือพระเดี๋ยวน้องยังหักไฟฮับเอาใจมาไหวในใจเบาว่าตัวใจไปอยู่ไหนเบาว่ากลางวันและกลางคืนยังใช้ยิ้มจองใจอยู่ไหวในใจนำตาตกไหนเห็นตรงกลางเฮาเดินเท้าหายไปบ่อยๆอยู่เด้อคืนนี้เน้าเสียนหูใจย้อนเบอร์ฮักกันก็ได้อยู่จองแอปกันกอเดียวอยู่มองซีใจไว้มาฟังกันครับ

โตมากนี่เฮามาฟังกำครับอินอีอ่อนลงครับฮักใจไว้ในใจในกำครับครับว่าเบาเคยบอกไพและเบาเคยฮักไพ

0: ภาษาไตเฮาแต่ได้มาก็หุ้มกินหุ้มตันหุ้มคับหุ้มฝอนบ่าเมืองไตเฮาก็ยังมีกำคับตุ่นเหล่าหลายเสือหลายอย่างวันนี้ที่เผียวหือตั้งไรฟังนี้ปิ้นกำคับตุ่นเหล่าอีเกี่ยวจังคับเมืองหายครับบ่าเดี๋ยวเฮาก็ไปสู่กันมาฟังหนังกัน
1: วันนี้ข่อยก็ยินดีกับพี่น้องต่างหลายอันจ้อยหวาจ้อยแห้งข่อยบ่าเดี๋ยวข่อยจะเอากำคับตุ่นเหล่าต่วนปันพี่น้องต่างหลายอุ่นตุ้นพี่น้องต่างหลายอยู่ลีกินหวานกาย้อนไข่มันหังมีปิ้นลีข่อยแลตะกอก
2: ซอยๆ

ย้อนเกี่ยวเมืองหลวงตีน้อยก็หุ้มคับหุ้มฝอนปิ้นผูกกดเตี่ยมและผูกจังคับอันออกจะมีเสียงน้ำผุนหนึ่งตันคือยังปิ้นผูกเพเสียงกำปากติดตัวไต่12ปันนาเห่าเสียงคับม้วนวอนตันนี่ยำไหนก็หือต่างหลายหุ้มเกยเตะต่อมาเฮาไกลสุกันมาฟังกำคับอันอีอ่อนล่วงคับนันเทม

บุลีซิลียูวิทากวาวีสวิเลบุลีซิลียูวิโอคาเลสวิจูยีโอลีโอคาโฮดาซวิติโจจาวิติคายูสิจิปิจูสุจีนิฮิเลติชังลาโคงาฮาปาติชิฮินิทาจูยาทูจากาติวิฮุยคูโอโตกูมาบิโอโคยูมาลาวิฮาฮาติเลคาเดสิบานเลบุลีซิลียูวิเลสวิจูยีโอลียูวิทาดาโฮดาซ ฟาลิโอลิทาจูเลบูลีซิลียูวิทากวาวิสบิเลมิกุมาชวิโกจาวิติคายูเลบูลีซิลียูวิกาทาสิมาเลเซฟุจูยีโอลิโอคาทาโฮดาซบิติโจจาวิติคายูทุมาติยาบูลีซิลียูกาวิเลโอมิโอคาทาโจวิโอกะยาคาบูลีซิลียูปาคาเปกะ ก็จะพบวิโชติกาบูลีซิลียูวิที่มาวิโอปุถะควายกาควายโจตาพอดีเลยบูลีซิลียูวิออกคอสีฟ้าฟาลิโอลีติดตามวิเคราะห์ติดกัจจจ์อาสุดีกาฟาลิโอลีถามมากกว่าคันโดตัวจะตีวิมาตีเพ่ฟาลิโอลีถามขอวิธีคัดเลยบูลีซิลียูวิทาคดีหาซาฟาลิโอลีถามมาขอวิธีคัดเลยบูลีซิลียูวิทาคูคันเยจียา บุลีซิลียูวิทาควายกาวิตาฮิฮูโอเตเตวิโอโลทานีและจิเลโดนีเฟนีหาซาโจวิคูคันเดหาซาจียาโจวิคูคันเยจียาที่ได้อุปโภคที่พามิงเกเลดาบีที่ปิติคากาอยู่เจกาสิวที่มาวิทาทูมาและโยฮิจิเลที่เคยฮาราจิโจ

0: ่อยเสียงอามิวคนมึงจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: อ้อนปล่อยเสียงอามิวคนมึงจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
1: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
2: ที่ร้านเขาตั้งไหนสุดิวซาจะแล้วอาเข่งตั้งแค่เข้ามาบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮตั้งไหนได้ที่หลักดีเยี่ยนนั่นเซนโซซาปวงการเด็ดเบ้เฮฝ่ายการอุกจ่าหัวหินเข่งไกวเชียนเหตุได้ดีเติมมาคักเบ้มาเจ้าเซนตั้งยังการปู่แล้วฝ่ายการบูคักเซนโซซาฝึกเห็นปวงจอมได้อาถังแล้วเซนไว้ดันการเตะสร้างคนตั้งกาไปดีไปได้ผายเยี่ยนนั่นเซนเหตุได้ผ่ายเติมมาเจ้าๆเข้าดั้มมือเข่งไม่ติดดินชังอังกาซ่อมได้ลำเติมมาก็เสาได้ลำเติมมาดึกหลายวิจ่าต้านไขเคิ้มหมักบงติดดีจังนั้นอยู่คว้าพิงเสียนปวงเหตุกงอันปู่ปวงการเต็กเซี่ยวก้นเมื่อก้นเดิงปวดโหดเตดันเหตุเบียนเอาโกล่นปีศาโปเป็นเพอิงสันตังแหงเจ็ดคักไปห้าดันโปมีก้นปากไปสิบเอ็ดโกตายกะเอาจำในจะฮับทอมเขาสตังเบิร์ดเลยอยู่เขาตักกัน5ปีรามสิบห้าหลังในเซินเฮาเอาล่ากันเฮาฝ่ายการอุกจ่าโหนคิงไกวคักเบ็ดมาดันบาดเป็นล่าการดักดาติสร้างฟิ่งเปียงอุกจ่าเด็กกัดซาเสือหวยจู้ยี่โหลดเตี๋ยหลักปวงเหตุดันดกกูป้ากูละม้าปวงการเด็ดเบ้เฮาฝ่ายการอุกจ่าโหนคิงไกวเชียนบีเจอมาปวงการได้คักเบ๋มาเจอโจเหิงเขาสาวมาเบิงเชียนนานมาดักหน้าการเอกเดสโซให้อุกจ่าโหนคิงไกวคักเบ๋มาทั้งที่โจซาปวงการหยาอุกจ่าโหนคิงไกวตังเซินสานโจลองอันเหตุดอกเครื่องขวางมาจี้โซดันนกเบอร์อันตังดังดีปากได้52ไป4เทียนเตอมาดังดีปากได้53ไป5ถัดกันหลายฝันได้มาตั้งยังการปู่ฝ่ายการบูดาเซินนำได้โจซาฝึกเห็นลองเจอจงกงเยี่ยนนั่นเซินไว้ดัดได้ดกกูป้ากูละม้าฝึกเห็นปวงจอมคู่ค้ำดักดาอันซีเจียนพินจงสูจีอยู่แล้วหวยหลงโหมจมจงโก้กงชานตังตั้งเตะได้ปากไปห้าปีเต็มตันปั้มเจอปวงการกะกันหน้าเจอให้เมืองเซียนนานเสียนคักเบ็ได้ดีได้ผายอันเซินไว้ลำสิบเอ็ดบาทคว้างคายคุยลำเฉียบปวกเขิงปวงห่มความนันตั้งหลายห่มกันเปียวเด๋ตีเอาลองเข้าเจอบักโหเจอตั้งลองเห็ดตั้งปวงห่มเหนียวเตอร์เข้าหลังไรอาถังขับอานันมาโซซากะเข้าเจอไม่เจอปวงการดีๆให้ลองอันซีเจียนพินจงสูจีกวับเบิงเซียนนานขับอานันป๋อจับได้ปวงเป็นขิงไม่การเตะสร้างขนตังกาไปดีไปได้ผายเชียนหน้าเซินกูอ่างตึกปวงเหตุได้จะจังปีได้ลันเดิงต่อทั้งเดินหกขนตังกาไปดีไปได้ผายอันดกเยียนสร้างกาถึงดูชนดกบีเดอร์กาถึงสีสีดันเหตุดีได้พวกกาขนตังกาไปดีไปได้ผายอันดกเบิงเบากาถึงบุกเดียนตัดเยี่ยนนั่นเจ้าเท่าดันก็เหตุดีได้พวกกาต่อถึงพี่ได้เลินหกหางเดินตังเซินปมีขนตังกาไปดีไปได้ผายตังเจ้าคัดถึงบ่นเหงสองปาก57ดักเข้าพี่ได้มาต่อถึงเดินเปียกได้หกวันนาทาไฟอนุกตังจงโก้กัดถึงเมืองดาวดันตังหลงปมได้ปล่อยโฮลาทาไฟโต้ต่างผักหิวห้าเหงไปหกดำโต้ต่างได้ผักหิวเสียป่นปลายตนเท่นเตอร์มาดังลีปากได้62ไปเจ็ดหกมองในก้นหมายเขาได้หูเมื่อสองเหงไปสาวหกปีเข้าดำเบอร์เข่งใบตีลิ้นชังตั้งหนงซ่อมได้ปากสิบเอ็ดบุญเจ็ดเหงห้าปากบูเท่นเตอร์มาดังลีปากได้ต่องไปห้าเปียดเสือได้เข้าดำเบอร์เข่งใบเสียบสามบนเปียดเหงตนเท่นเตอมาดังดีปากได้สามไปห้าห้าจับได้เสือมากทั้งสองเบลวงในกงอันปู่จี้เหล่ฝ่ายกงอันห่มกันกับปิ้นโต ติกเซี่ยวกุนเบิกกุนเดิงปุ๊ดโหเตดันขวัดเซี่ยวลองปองเห็ดปอกใดตั้งหลงติกเซี่ยวโจ้ฝงเพชรเปิงอุปาเตเหงไปฝงติกเซี่ยวโจ้กุนเพชรตามเปียดเหงสองปากปลายโกเชียชาลีลองบูกูเบียวห้าเหงสิบปากปลายเปิงเมื่อเล่นเปียดได้เสียบฟันโกเล่นปีศาโปเป็นเพอิงสันตางแหงเฉียดคักปลายหะสันฟูเติงโกเล่นปีศาต้านบาโปเข้าถึงโกจ้าใจนั่นจวงไทเอาโกเล่นปีศาจงทงเตอร์ลาไอซ์ผู้เล่จ่าเปียวเด๋ลองอิงสันปวกใดโปเห็ดเธอกุนตายกะปากไปสิบเอ็ดโกเอาบาดสังโจเปียดสิบเจ็ดโกมีเฮิร์นหกสิบเอ็ดดังดมมาซ้อมหนังฝ่ายปวงการบอกข่าวเบอร์เย็นตู่เบลันเปียดได้สิบวันต้านปาเบลันเปียดได้เก้าวันกลางคำเย็นตู่ตงเปอร์ปู่อาสามูปังใจไข่กวนดีจู่ฟอกข่าวมาปาอาสามูปังอ้องในลูกเดินเจ็ดกลางเดินมาโปเป็นเพล่ลำดบลำดองโปเหตุให้โกนตายกะปากกัวจิมไก่ตั้งใครได้เป็นข่าวสตังเบอร์เป็นเสียงสันตั้งใคร

0: เปิดเห็นหูรองเข้าใจใหม่อามิวปัดปั้นต่านหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชีจิ่นเพน
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเริ่มสองได้เปลี่ยนวันชีจิ่นเพนจงสูจีหลือท่อนไปหวยเริ่มสิเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตามคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกัวโดเอาก้นเบิ้งตั้มสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโจ้สาปวงการจับบักบีเที่ยนเสือไว้เจอกบโกนเบิ้งอาเมียเก็บปวดดวงบูมิ้วสับมิ้วจี้เหงเอกเบลมองตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีไรเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้น
2: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปวงโค
3: 晴光壮壮通州广播
2: 晴寒晚晚孤单伴人行
3: 晴寒晚晚孤单伴人行
4: 比如好当来都有利有哈沙有那幸福来好安看马团晴寒晚安边当想金黄难หวังเหอะพี่น้องเขาตั้งหลายเจ๊กถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: Quang Bộ Bộc đây, bỏi mẹ nào. Số toán hợp tăng lại, dù đi trên ván, khân ra mở sống.
1: Yên nạn xin xuôi xin mạc không xin bạc đạp. Trong phố gà thiện xin xuôi ngạc gà ai.
2: Yên nạn xin xuôi xin mạc không xin bạc đạp. Trong phố gà thiện xin xuôi ngạc gà ai.
3: Nàng chìm nguyên lòng ăn thêm mong dư mất thẳng ngạc gà ai.
4: แต่ละงาชิกาช่วยเปลี่ยนนะนางนาลูนาชิกาหนึ่งตัวยินนำมงตัวกลุ่มไล่หมูส่งจงกลัวขันวันนะมงมิชาสุดกันจึงคาจันกุนสปันชลัดลักขันวันไอชิกามงตัวเตียงโต๊ะกุนข้างไอรุงตับนาปาตีพงมิชากันปูนีมงตัวรับตัวมิดลูลามงไอรุงไลกาอาจอมชินลาคันสตุขันวันไอชิกา อันเทมงตัวสัตว์ลวนโมตัวลำกูมาเดียโมสัตว์ลวนไอคูทุชหมดขันว่าไอเสกากระจิงใช้โบเยจ้าหนำชีชีช่องปั้นหนักโกองตังไอคูแค่จำลู่ไอเสกาลีจางอุโมงค์สีกงพันผาจิลำเทียงไอชมุชมดโมหัวพิงกันวังกัวกลัวไอเสกามงดันชัววันดีโมกวนตับนี้ มยุนลำมาสามจุดลำหลักสันจับปันไอโมนำปลงไงหลังกระชินชมินไอชมูชมดโมกลัวขันว่าไอเสกากลุ่มปีอามงดันกูอาจังสนิกระทบมงาดูไอนางนนกบานนนไอมาจัวมาชาละใจสิงไงสิมันไอเสกาเสกาที่ตั้งวันไอพังสีจินพินอากาตัวมีเทียมควันมงวยนี้ไปบังดันนายาลูเดียเสกาจอมตาพังว่ากานำปัสมงาหลังนามงานิยมชะตาลำกลัวชุดตุ้มไอเตียน อันเทียมงตัวกูมองมิชาสุดกรรมมุ่งมกรรมกุ้งจับวานาคูจังคาชดไล่ลำเพออาจารย์มาตั้งตัวไอพองชิงรามซาแกเสียงกันราจะพอทงกูมาเตียนละไอไอช่างเลือดจมเทียไอช่างโมลิชได้ไรกุมไลโมกรอส่งจงกลัวขันวันนะมองมิชาสุดกรรมมกรรมมุ่งจังคาเรจัดวานาจำมุ่งกุนคุมจับสิบโรคขันวังไอ อาเดียนนานาแล้วว่าอย่างยินนันกัวมงมิชาสุดกรรมกามโมจึงคาจัดลำเพ่เกรอาช่างไล่ฉันไรตึงยังโนทุชหมดขันวางไงอาจารย์อาวาสกุดอยู่ไอพังมงตัวติงนามงมิชาสุดกรรมกามโมกัวมงแตงกตากลัวสโปรตุงคงมโนจะพันเสด็จต้นสตังลำท่าธรรมจานามงาชิลคองกระทองมลีเรียกว่านาธรรมจานามงาชิมสุมกระทองงาดูชดตะลู่ไอมาจัว มงตัวดิ่งนาสุดกันจึงคาจัดลำท่ากะอังคุมงูนาสงสปรกขันวาลูเซนเดจอมร่าอยากระว่าอย่างมงตัวเตียงโต๊ะกวนข้างไอรุงตับท่าโลดทำไอสุพอมปาตีพงมิชากันปูนีกัวมงตัวรับตัวหนึ่งตัวฉลงไงน้ำปัสฉลังคุมราจะพองท่าจับเช่นฉลายตันไอมีอามงดันสุพอมปาตีอินันมงตัวรับตัวนี้อะตุงคงมุมดูสีจิมเพียน มีอมงดันสืพอมปาตีพงได้ตัวตนไอและใจมงานิงและดูว่าครูไม่ถอยแพ้ครูไม่จะพองท่าโคจนไออาช่างมงกามีจะสันส่งจงเชนลาขันสุดมกำช้ามีดพึ่งจบเหลียดตึงยังสกุลนาอินนันจึงคาจากครั้งมันนันตึงยังฉลัดล้านนาลำเทียงไอมิดลูลำเมื่อไอรุงไล่กาอาจอมเชนล้านนายองนิ่งอาจนไอมิดมาซาเทียชมูชมดลำนี้แพ้ มิดลูลำกนาแพร่พรั่นลำท่าไอกรังไรชปนทันล้าไรมาดูก้อนนามินปงดีจับจับกลัวอาจุนสี่ก้อยยุนนาละคำละไงเทียละไงทักขันวันนาตุงคงมุมาดูสี่จิมเพียนยินนันแพ้สวยสิงยาไอจอมทับย้อมสิงลำนี้แพ้งวยเปียวงาปลาลำกระจาสปินตัดนาเรียงงามาไอยินนำเตียนท่ามองตัวดิ่งชาชกุสัตว์ลวนโมตัวลำกัวมาเดียมวยงามท่า กวกับโมเกรกโลชกุดงามาไอเทียมเรนอาช่างโมลามโลมโลกัวยาฉันรังอาจุนสิลูลาเสงาชนาตัดตัดเรงงามาไอและทัชนิงทะยังอย่างก้นนาลูชนมีเลก้นนาอีซีดูไอสลวน

0: ชิกามาตังหาเอคับชามชานีเดลังน้ำมาตัวมงวยนีเดกบังธรรมะเสยยานาลังไปครึ่งกะ
1: ยีน่าชูสูงจ้าเต
2: อามึงเนี่ยลิสูงจ้ามันจริงอ่ะ
1: แปดสิบ
2: ห้าสิบ
3: ห้าหกหกสิบลิสูงมาอาจิสุแปดจ้ามันกึ่งอ่ะ
4: ทีมลิทีมกว่าเดียมาลิสุเชยยันระเบยลิสุงน่ารู้กุศลชูไปชูระเบยอาจิสุ画画วันนี้ลิสุงตุสุจ้าสุอาคิงอ่ะอามึงเนี่ยลิสุงตุสุจ้าจริงอ่ะที่ที่ว่าวันนี้ลุยจิมาไม่เนี่ยที่มีอาตุจังอ่ะยูนัสเนี่ยยี่มีมุ่งมีมาเดยจิจิจ้าเฉลี่ยลิจิสุป้าเสียจิเฉยยี่ลุสผู้จื้อยี่มียี่สามะยี่ลิจิจังอ่ะยูสุสติจ้ากว่ามามีแต่กว่า大约该不米一十八年是为你被哈老师妈咪话的日记咋出来婚娘啊有些话阿克明年几度没得加过小米妈年阿克今年没得特别年话李灿母瓜他自瓜在我老屋等哈阿比下我老师妈年年是阿志免六十抓里话一直在知道是也早十岁妈年七十八年母瓜都在这里话李家母瓜妈妈们十岁老师李皮白妈年花皮鞋瓜一个话公阿婆年舅舅哼哼米一次的家庭老师一米帕乌地华一老师一颗星米嘛一个娃哥罗比亚母瓜年母十三娃老一娃阿母年妈咪妈的日子母母拿罗嘎嘞老师辈正娃华我阿公还能踏步有时年八写这期一老师普子一米乌拉姆拉子妈年阿科技老师谁会注意普子一米阿比一期老师耍死母姐不理子娘一米母米在家乐吉里子神秘楼子八写之前一楼是普子一米一三地里子娘孟诗诗提子马瓜于那年八写之前一楼是普子一米来时孟姐不里子娘啊四四三头哥塔提子瓜八写之前一楼是普子一米瓜普一匹拉马年提子普阿吉小瓜马瓜算着里天赋瓜我吃你福利瓜酒天赋瓜我吃啥福瓜瓜免吃里提子普小瓜楼是阿吉马瓜算着里提不马吃抓里瓜老师辈马哥女三女马他不身体在光吗米的光吗大约该不米是不年身为自己乐吃花阿吉大楼子的瓜耍个楼中国云南身为年中书记习近平的中国国产党的个楼天天我可比利楼是个子的瓜阿克普尼加哈楼是妈咪董尼弟弟咋服侍云南木瓜一米木米一十一匹拉子楼被哈楼是妈咪妈的一直咋出来红娘阿吉说年妈咪妈都叫耍年比一米一马瓜独立自阿比边啊一季度吃师傅一匹拉子剃头剃头做手机洗洗品你与那木瓜一米木米一匹拉子咯耍蛤蟆一只一把拉子懂啊老师辈他这他提车提木瓜提木瓜一年老师阿克明年季度木得加过小米马年阿克一只里娘一米木米马年阿克一把拉子抓里娃此年天下瓜酒穷阿塔月牙瓜酒露水木瓜吃咯米勒瓜酒鱼蟹木瓜吃咯时阿克明年季度木得加过小米马年下特里瑞丽瓜酒摩勒瓜吃咯时阿克明年几度木得加过马年阿吉夏特里瓜此年菊花哈吉瓜吃塔提色阿吉瓜年阿克明年几度木得加过加加路达提莫提多女哈我此时特抓里瓜老师辈此年口味瓜酒你阿穷人瓜吃中老买套瓜比接下等你我骗我命工花个路十万年我都你求嘎走的瓜阿吉年此母对马斯总啊提马年阿年提的此马提色瓜天赋瓜求此年赴马斯免离云南欧皮亚不给瓜五多个马年中老满他这个瓜俄在俄米阿克古哈米亚马提示多里瓦老师辈都是不送你年提到你他提的家网啊你都你你是求苦他你差不瓜年他这瓜在乌了乌等哈马年提阿提是求门是都我哈这组里瓦提马年阿尼提的这么才是瓜天赋瓜路内我很负面里他这瓜在乌了乌下瓦里马年吃啥门很多的组里提马年阿尼提的这么才是瓜天赋瓜杀风瓜面里他这瓜在乌鲁乌等哈比加瓦路什么年你是阿吉面临是抓里瓦老师辈都是不送你年听到你他提的加网啊原来是他这瓜在乌鲁乌等马的四年少加米的年还给我们瓜就阿克吉老师也在四十一时你是花里克斯都在这里瓦四十天八年复合都是提升啊复合理下瓦的